สวัสดีสวัสดีสวัสดี Good morning Good morning Good morning พ่อแม่พี่น้องอยู่ทั้งบ้านอยู่ทั้ง Facebook ขอบใจลูกวิดีโอทั่วโลกเนี่ยว่าลูกวิดีโอ Face อันซานอัมซออัมแชร์ให้คือกันเนาะขอบใจหลายๆขอบใจขอหน่อยขอบใจขอหน่อยเอ้ยวันนี้พี่วิทยุภาคภาษาลามาพบกันเดินกับกงวันที่9เดือนออกัสเดือนออกัสมาถึงเดือน8ทั้งพี่เนาะเดือน8วันที่9ปี2026ว้าววิทยุภาคภาษาลาวเฮาออกอากาศสด10:51แล้วก็10:51อยู่นํากันอยู่นํากันเด้อมื้อนี้เด้อว้าวสิว่าแล้วก็แต่ว่าเสียงขน้อยอาจจะแปลกเด้อเพราะว่ากินแป้งนัวบ่ได้เนาะกินแป้งนัวบ่ได้แต่เฮาไปอันไปงานเขาบ่กินแป้งนัวจังได๋ทุกอย่างเพิ่นก็ใส่อันแป้งนัวเนาะเขาสิว่าใส่แป้งนัวเอาใส่ขนม what they call it but อันนี้ก็ของอาหารมันต้องคนจะแซ่บคำว่าแซ่บก็กินบ่ได้เว้นต้าใหม่เด้อนี่เด้อเว้นต้าใหม่ฮะก็ได้เมื่อคืนนี่น้องสาวคิมเอามาออเดอร์น้ำเผิน this look different but okay เด้อขอหน่อยเด้อแปลกๆต่างๆแต่ละเทือมันนี่พี่ผมเกี่ยงบ่มีใส่อันผมหนามาโอ้ my goodness เมื่อยเลยมาโอเคขน้อยเอ้ยว่าเลยก็ได้จะโค้ชสิว่าเมื่อคืนนี่อยากว่าเรื่องเมื่อคืนนี่ว่าสวรรค์สัมพันธ์เฮาเนาะมวนคือคืนหลายหนักฟ้อนหนักอันนั้นแต่ลังอันขน้อยขอโทษขออภัยหลายๆลังอันก็สิบกพองอยู่ธรรมดาเฮาเฮ็ดเนาะเฮ็ดตรงนี้มันบ่แม่น 100% คือเฮาคือ everybody say that no nobody's perfectI'm not perfect either when it's a guy. Can I go about it perfect? Anything perfect? A little bit. It's okay. At least we get the... Can I? We point to the main one, to the happiness one. That's what I did. It's normal. You know, it's not that... Everywhere's happening like that. It's not just this.So anything ขนาดมัน little bit so มันของธรรมดาของธรรมดาเด้อชื่อสวนนั้นมวนหลายโคซกนี่จนคอแหบบ่จักเต้นบ่จักพรบ่จักlet's see บ่จักเต้นบ่จักพรบ่จักเว้าว้าวโอ้ยมวนหลายขนาดเอ้ยแต่ว่าขนาดจะคอขอขอบใจขอเบิ่งสบายดีท่านผู้เข้ามาซะก่อนเด้อจักหน่อยก็สิอันนั้นก็ขอบใจเพิ่นเลยก็เสียงสิอันนี้โอ้ยนางแพงนางบอยสบายดีลูกหลานสบายดีพบกันเด้อเอ้ยโปรพันโซยัวยกเราสร้างสุนทรีแน็กโซไม่ยังอันนั้นแพงเพื่อนไม่ยังฮะข้าวเหนียวจะแปลกจะบอกแจ๊แปลกบอกข้าวเหนียวจะแปลกเด้อโปรเด้อ so thank you ที่อ่านพิเศษมีอันพิเศษก่อนก็หน่อยอันนี้เอาเบิ่งพี่น้องเขาเข้ามาAre you kidding me? I don't think I know. I'm not the Buddhist. I'm not the monk. So sorry about that, bro. You like why you dream about that? Just be happy what you have, okay? ลูกบินเดียวกินบ่ได้ลูกน้องแม่บ่มักลูกมักสมบอกแม่มักเป็นงบกินบ่ได้ลูกจังว่ากินแล้วคอแห้งเห็นบ่คอนี่แม่ปากบ่อยากได้หลายเด้กินบ่ได้เพราะว่า let's see ไม่พิษนะลูกแม่บ่เคยแม่บ่กินแป้งนัวบ่อีดีอยู่ในเฮือนบ่มีแป้งนัวบ่ได้กินแป้งนัวมาแต่แม่นได้5 10ปีแล้วบ่ลูกบ่กินข้างนอกเฮากินอยู่เนาะ I know แป้งนัวข้างนอกก็คือกันกับแป้งนัวอยู่ลูกแต่แม่บ่ใส่แม่กินบ่หลายกินบ่ได้อะนะกินบ่ได้กินละคอแม่เสียคอแม่มันแพ้คอนี่นะไอ้บ่อันนี้ก็บ่อันนั้นปานใดโอเคเนาะลูกขอบใจเด้อขอบใจพัน you stay with me okay your song's gonna be next so yes ขอบใจ you dream on okay bro that thing is really the thing คือเพิ่นว่าเนาะอันหินทรายนี่เนาะอยู่ในกลางทะเล how at least หินทรายตัวนั้นสิไหลมาหาอยู่ I don't know I don't really think about much about that I just want to be happy every day that's it we have a good life you know your life we have a good life that's all I'm gonna say okay ขน้อยพิเศษอันนี้ขน้อยจะขอความตั้งอนาสาเฮาลมกันไปตัวนั้นแหละเอาตัวนี้จัดรายการตัวนี้เขาก็เด้อตั้งหน้าของสวรรค์สัมพันธ์ขน้อยเอ้ย
คือไอ้บุญเหลืองเพชรชมพูเพิ่นเฮาเพิ่นคือสิโทรหาบ่ได้เพิ่นเมื่อยหลายหลังจากพาดีอีหยังเนาะ and overnight usually overnight a lot of work too พวกขน้อยไปคือเพิ่นน่ะไปแต่ 8:00 นจนว่ามืดค่ำพุ่นยันเมื่อคืนนี่ I don't know either he comes home at 1 or who knows เพราะว่า clean up เนี่ย organize everything มันก็เมื่อยอยู่ได้เพิ่นจะโฟนเข้ามาบ่ได้เพิ่นจะมาเพิ่นจะจริงเพิ่นมาบ่ได้เลยโทรให้อาจจะแม่นบ่ได้จะว่าขน้อยขอตั้งหน้าเพิ่นได้ขอขอบใจทุกองค์การจัดตั้งทุกแขกผู้มีเกียรติผู้มาร่วมมีน้ำติดน้ำใจเด้อที่มาร่วมในงานเมื่อคืนในงานสวรรค์สัมพันธ์ขน้อยนี่สวรรค์สัมพันธ์หมายถึงว่าเพิ่นก็เฮ็ดให้อย่างมีซื่อๆในนามพี่น้องเฮาสวรรค์หักแพงกันแต่ว่าบ่แม่นเฉพาะแต่สวรรค์ขนาดมันทุกฐานทุกคนของประเทศลาวเฮาแต่ว่าคนลาวปากภาษาลาว We welcome all เฮาอยากม่วนซื่นปี1เทื่อ1ปี1เทื่อ1บ่แม่นซุมื้อเนาะขน้อยเนาะบ่แม่นซุเดือนปี1เทื่อ1เฮาม่วนกันเต้นรํากันเนาะคณะบ่เซาฮ้อก็บ่ดีเฮาบ่มีดนตรีก็บ่ได้จังซั่นนะ That's whyeither we มีเสาห้องมีเสาอันนั้นเนาะสถานที่ก็มีดนตรีนำ สิลูกเดียวเห็นมั้ยแต่ว่าขึ้นคำแก้วอ้ายเพิ่นบ่สนดอกเพิ่นบ่สนขน้อยเพิ่นภูมิใจเฮ็ดเสียก็บ่เป็นหยังขอแต่ว่าได้ม่วนปี1เทื่อ1จังซั่นเนาะเฮาไปบ่อนอื่นก็ม่วนเพิ่นแต่ว่าของเฮาอย่างน้อยเฮาก็มีโชว์แบบว่า it's a you know whatever kind appropriate ให้ถูกต้องให้มันจบงามศาสนาความหมายของเพิ่นกาตั้งหน้าเพิ่นขน้อยขน้อยขอจุดใจทุกองค์การจัดตั้งเว้าเลขเว้าอีกนอกขน้อยเอ้ยในนามส่วนตัวของขน้อยก็คือกันขอขอบใจด้วยขน้อยเด้อว่าลาวชวนโจฮำเนผู้มาห่วมเนาะว่าลาววิรัตนารามพร้อมด้วยคณะว่าลาวชวนโจพร้อมด้วยคณะว่าลาววิรัตนารามพร้อมด้วยคณะและว่าลาวคิชเนอร์คือกันพร้อมด้วยคณะขอบใจและก็ลาว Chinese Association คือกันพร้อมด้วยคณะและขน้อยและก็นูมาร์เก็ตออโรราอีกสมาคมกับพร้อมด้วยคณะวินเซอร์สมาคมคือการผลกับมาพร้อมด้วยคณะ far away thank you so much far away windsor from here is not close หน่อยเด้อมหาไซอีกอันก็ขอบใจสมาคมมหาไซโซองค์การจัดตั้งต่างๆขน้อยขน้อยลิสนาโทษเด้อขน้อยบ่ได้เอามานำ the next week ขน้อยสิอ่านตื่มจะอ่านตื่มบ่เป็นหยังขน้อยสิอ่านตื่มแต่อันนี้อันขน้อยก็ที่ว่าเนาะก็เฝ้าก็ฟังให้มันก็เมื่อยก็เลยว่าเตรียมกับบ่ได้ละที่หน้าขน้อยสิเตรียมมาอ่านตื่มมาอ่านตื่มอีกและพิเศษที่ว่าเพราะว่าอันที่ว่าใจบุญเนาะขน้อยเนาะเพิ่นอ่านเพิ่นนึงทางวัดลาวโตรอนโตขน้อยเพิ่นอันซัพพอร์ตวิทยุขน้อยนี่นะน้ําพวกขน้อยนี่เนาะห้าร้อยดอลลาร์ thank you god bless you เด้อพระคุณคุณผุดคุณทำขอหน่อยไปอันไปขนอดไปคุ้มครองคณะกรรมการของวัดลาวชอนโต especially ท่านสักกองวงไซรั่วพงศักดากองวงไซเป็นประธานของวัดลาวชอนโตมีน้ำจิตน้ำใจแล้วเป็นโคศกเป็นหนังห้องอีกเมื่อคืนนี่เอาหมดเลยและเพื่อนบริจาคหัสวรรค์สัมพันธ์อีกก็$200ขอบใจอีกอ่ะชื่อว่าขน้อยว่าบ่แม่นบริจาคบ่ก็บ่อุดหนุนว่าอุดหนุนซะมันงามขน้อยก็ว่าบ่เป็นประเด็นอุดหนุนบ่แม่นบริจาคเนาะว่าอุดหนุนซัพพอร์ตอุดหนุนหั่นน่ะอุดหนุนกันเลยก็ขน้อยสมาคมอันนี้ทางอันสมาคมเมืองอันคิชเนอร์สมาคมขน้อยยาสI didn't know อาทาวัสวัตเนาะสมาคมลาวเมืองคิชเนอร์เด้อขน้อยเด้อสมาคมลาวเมืองคิชเนอร์เพิ่นก็ซัพพอร์ตขน้อยวิทยุเฮา200และก็ซัพพอร์ตของอันสวรรค์สัมพันธ์คือการขน้อยพูดราคาขน้อยฮู้แต่ของขน้อย200ขอบใจอันนี้เด้ออิสระจากสมาคมลาวเมืองคิชเนอร์สมาคมลาวเมืองคิชเนอร์ thank you sorry about that I'm gonna change the thing when I posted I said whatit's not a what it's a สมาคมขอบใจเด้อขน้อยขอบใจพรสอนแก้วหลายๆท่านพรสอนแก้วก็ขอบใจน้องสมจิตหลายๆพร้อมอันนั้น husband ของเพิ่นและคณะเพิ่นคือกัน they were the god one table wow it's far away but yeah but they did it they made it oh thank you so much especially Windsor too it's far away แต่เพิ่นมาฮอดมาถึงขอบใจหลายๆขอบใจเด้อขน้อยขอบใจWow, this is the best. ขน้อยสิมาอ่านตื่มอีเด้อ next week เด้อขน้อยเด้ออันนี้เด้ออันนี้
ว่าไปเขาหน่อยอันนี้ the next week the next week on Sunday คือกันอือฮึ Sunday ผลจะมีอันตักบาทตักบาทเขามีตักบาทนี่เขามีสองตักบาทเด้อเขาหน่อยเด้อของน้องอันนั้นเท่านี้ let's see where is that I put the thing away yes right here อันจะมีตักบาททั้งอันจะเป็นทั้งว่าลาวชนชนแต่มันจะมีการหอกขับประดับดินเขาหน่อยเซินทุกสถานเด้อยุทียงอยู่ห้องเฮียนเด้อเขาหน่อยเด้ออ่ะไม่ sorry ป่ะแต่โอ้อยู่วัดอยู่วัดเด้อตัวนี้เด้อดีก้าเราบุญข่าวประดับดินวุฒิธรรมพุ่งขาทั้งหลายภายในมีประสงค์เป็นข่าวกับภายนอกมีคณะกรรมการรายการคณะกรรมการอุปถัมภ์วัดพร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิเฒ่าแก่ยิ่งชายบ่าวสาวหนุ่มน้อยเขาหน่อยนงรามถูกถูกเหล่าซนทั่วหนาได้ตกลงปรุงเป็นได้ตกลงปรงใจเป็นเอกสารกันทำบุญเขาบุญเขาประดับดินสำคัญเด้อบุญเขาประดับดินสำคัญอิริบาลเฮาเยอะบุญเขาประดับดินคืนอำนวยความสะดวกให้ทุกคนทุกหน่อยได้ทำบุญกินทานได้ทำบุญเหตุสินกินทำบุญสินกินทานอุทิศบุญกุศลส่งไปหาญาติบรรพบุรุษพ่อแม่พี่น้องมิตรสหายซึ่งล่วงลับไปหรือว่าอันสรรพสัตว์ทั้งปวงก็แม่นสำคัญเด้อขน่อยเด้อที่ไปสู่ปรโลกแล้วนั้นความคิดตามผิดของประเพณีอันดีงามซึ่งเฒ่าแก่โบราณของพวกเฮาได้พากันอันทำบุญทุกๆปีอันนี้ประเพณีแท้ๆเด้อขน่อยประเพณีแท้ๆขน่อยแม่นวันที่16เด้อวันที่16ที่หน้าเดือนออกัสวันที่16อยู่ที่วัดเด้อ39ฮู้มะ drive เชิญทุกๆท่านเด้อขน่อยกับม่วงขงเพิ่นจะเริ่มเพิ่นเริ่มอันพุทธบริษัทอยู่ที่สถานที่ทำบุญเด้อขน่อยเด้อ10โมงเช้าโซเริ่มพิธีทางศาสนาด้วยกันไหว้พระหับศีลใส่บาตรและถวายเครื่องท่านๆต่างๆให้แด่พระภิกขุสงฆ์เวลา11โมงตอนเช้าชวายเดปาพระทหารแด่ประสงค์น้องขน่อยน้องหลังจากนั้นก็ฟังธรรมเทศนาอีกเด้อ12โมงเที่ยงก็เชิญร่วมหับประธานสมัครคีน้องขน่อยเด้อจึงขอข่าว ชี้บินเดียวให้หมดแม่บ่ได้จึงขอข่าวขอเชิญจึงขอเชิญชวนผู้ทำบริษัทผู้ใจบุญทั้งหลายอย่าได้ปล่อยปะละเลยเด้อคนหน่อยเด้อโอกาสอันดีงามนี่ญาติแห่งไปหัวมันสำคัญได้สำคัญสำหรับศาสนาพุทธเฮาตอนอันที่ว่าหอขับประดับดินเพิ่นเอิ้นเนาะแบบก็อยู่พี่เป็นฮาโลวีนเพิ่นเฮ็ดฮาโลวีนเพิ่นไปว่าวิญญาณอีหยังเพิ่นมาเอาของกินของหยังหั่นนะบ้านเฮาเนาะบ้านเฮาแต่อยู่นี่มันไม่เฮ็ดฮาโลวีนเด็กน้อยไปเอาของกินเอาขนมบ่ซั่นเนาะแต่ว่าอยู่นี้เพิ่นแม่นเหตุจังซี่เนาะโอเค โอกาสดีอัญญะแหงเอาทุกคนเวลาไปห่วมจังบุญกินทานหับศีลใส่บาตรฟังธรรมเทศนาในวันสำคัญดอมพงขาจงหลายด้วยเทินผู้หักษาจากอธิการวัดลาวชนเจ้าเป็นพระอาจารย์สมพรจันทวงศ์ได้กับผู้จัดงานมียังกับเป็นคณะกรรมการเองทุกคนไปเด้อขน่อยเด้อโทษเด้อนี่เด้อขน่อยว่าแล้วไรบ่อยากอันนั้นเพราะว่าอันมันอันนั้นนะขน่อยเลตซี่กินเป็นนัวบ่ได้ข้อแหบข้อแหบเนาะเจ๊เห็ดกินใส่เป็นนัวอยู่บ่เจ๊ yes and also ขน่อยคือกัน the same time same day ส่วนน้องอันนั้นน้องอันโอนเฮาเนาะlet's see โอ้ขน่อยโลวิงโพนเนาะเปิ้นว่าเพิ่นสิเฮ็ดหาอันสามีเพิ่นได้เสียไปอันเพิ่นขึ้นสวรรค์ไป10ปีแล้วก็เลยขุดคมหอบ10ปีเพิ่นเลยสิเฮ็ดบุญอยู่ที่วัดคือกันอยู่ที่วัดคือกันมื้อเดียวกันเด้อไปห่วมเด้อขน่อยเด้อ yes ขอเชิญห่วมงานอุทิศส่วนบุญกุศลมื้อเนืองในโอกาสคมหอบ10ปีแห่งการลาลบของพ่ออันเป็นที่หักของพวกเฮาโอ้ของพ่ออันเป็นที่พวกหักเป็นที่อันหักของพวกเฮาพวกขน่อยพวกเฮ็ดคิวแล้วเพิ่นเขียนตัวนี้เพิ่นต้องเอาสเปซอ่ะนะเฮาต้องฮู้จักอ่านเนี่ยมันวันอาทิตย์เดือนขน่อยวันที่16คือการซันเดย์เดือนออกัสวันที่16ปี2026อยู่มันอยู่ห้องอยู่วัดเด้อขน่อยเด้อเวลา 10:00 น.เด้ออย่าลืมขน่อยไปแต่ๆโนจูชิวัดลาวชนเจ้าแม่น35ฮู้มาดรายคือเก่าขน่อยเป็นเจ้าภาพโดยโฮสต์บายผิดอันผิดสนุกการฟาร์มลีเด้อขน่อยเด้อเซินทุกสถานสาธุสิไปห่วมคือกันบอกน้องอ้นแล้ว
ไปห่วมแต่เวลาคนหน่อยจะไปซะจักหน่อยเพราะว่าเฮาแต่เขาต้องการจะได้ออกเออร์ลี่วางสิเป็นสิบนาทีนี่ออกเออร์ลี่ไปแต่สิท่านกับสิท่านลัสลัสอันนั้นเลยก็หน่อยเลยแปลว่าสิท่านลัสอันเกือบสิแล้วอาจจะบ่ได้แต่ไปกินนิ่งก็บ่เป็นหยังจิตใจเฮาไปอยู่แล้วจิตใจเฮาไปอยู่แล้ว yes yes so อันนี้เขาในที่นาตอนซึ่งสิอ่าน so อย่าลืมเด้อขน้อยว่าเลยก็ดีโอ้ my god นั่นมื้อนี้จังหน่อยจังสิอ่านข่าวตัวนี้มาฟังเพลงก่อนสิไปกินน้ําก่อนทุกคนหน่อยกินน้ําใส่เอ profile your songs is here though I'm going to turn it on now so เหมือนนั่นแล้วบ่าวไลน์บ่ได้กินน้ําบ่ค่อยแห้งค่อยแห้งเด้อคุณหน่อยเด้ออันนี้เบอร์อันนี้บ่เลยสิข้าวเหนียวแจ่วปลาแดกห้องโดยพันลัคกี้Your name's lucky. You can get something, bro. Don't worry about that. Your last name already bring it lucky. So why not? Why not? Okay, เด้อขน่อยเด้อเพิ่นลองกินข้าวเหนียวจำปลาแดกจำแจวปลาแดกโทษ Oh, sorry. Have to write down. ก็เด้อขน่อยเด้อโอ้ยเนาะเพราะว่าต้องรายงานเพิ่นได้ว่าจักนาทีเป็นอย่าได้จำข้าวเหนียวปลาแดกเบิ่งเด้อแซ่บบ่แจ่วปลาแดกขน้อยแจ่วปลาแดก Let what soon bro let me got this yeah แจ่วปลาแดกแซ่บจะได้ข้าวเหนียวโอเคมอบให้ทุกท่านอยู่ทางบ้านอยู่ทางเฮือนกําลังขับรถไปเด้อขน้อยเด้อกําลังขับรถไปฟังไลน์ญาณนี่ได้สบาย 14:30 AM เด้อขน้อย AM 14:30 AM turn on your radio anywhere you go you're in your car or in your car or your house or in anywhere or your phone you can listen to that easily except you know ขน้อยอยู่ในคาร์บ่เห็นหน้าขน้อยเห็นแต่เสียงโอเค but that's okay good enough เนาะโอเค

Okay, no, molai. Thank you, the bro. Thank you so much. Molai. ข้าวเหนียวจำปลาแดงโอ้ยขอโทษเด้อข้อยังแหบอยู่ข้อยังแหบอยู่ from last night. So, but we had a great time. We had a great time. So, yeah, ข้าวต่อไปก็จะเป็นอันนี้ว่าเรื่องอันนี้เนาะอันชื่อว่าอ่านก็ได้เนาะอันนี้เพราะว่าทางวัดอันลาวเวรันของพวกเฮาแต่ว่าเพิ่นเฮ็ดอันบุญเม็ดจังแมนบุญนี่แมนในอันเซปเทมเบอร์วันที่13ได้บุญอันหอกขับประดับดินนี่นะบุญอันแยะบุญเข่าประดับดินขน่อยบุญเข่าประดับดินเนาะเซิร์นขน่อยเซิร์นทุกทุกส่วนขับไปตักบาทบุญเข่าประดับดินวัดลาวิวัฒนารามเพิ่นขอเซิร์นทุกทุกส่วนเจริญพรมายังออกตนญาติโยมอันทั้งหลายเซิร์นฐานเข่าห่วมทำบุญตักบาทเนื่องในโอกาสบุญเข่าประดับดินภูเพื่อผู้ที่ลวงหลับไปแล้วและสรรพสัตว์ทั้งปวงเด้อพร้อมด้วยเจ้ากรรมนายเวรขอน้อยสาธุเหมือนดังชาวผู้เฮาได้เคยปฏิบัติและสืบทอดกันมาแต่โบราณกาลเด้อขอน้อย please come This is Sawat Lao Wiranaram and Sunday September พุ่นเด้อขอน้อย next month วันที่13ปี2026จึงแจ้งข่าวนี้มายังทุกๆท่านที่อยู่ใกล้จงได้สละเวลาของฐานเข้าไปร่วมทำบุญใส่บาตรเนืองในโอกาสอันสำคัญนี้ด้วยขอน้อยเด้อทางวัดขอแผ่อาหารหวานข้าวและต้นกระพึกและเครื่องไส้ต่างๆในงานตามแต่ในงานบุญตามแต่กำลังและศรัทธาของฐานด้วยขอน้อยเด้อทางวัดมีขนมขนมไว้ให้บูชา yes yes yes ทุกคนก็ฮู้ดีเนาะ17969 Apple Road Caledon East เซิร์นด้วยขอน้อยเซิร์นเด้ออ่ะขน่อยไปบ่ฮอดเพราะว่าเพิ่นไปเพิ่นแล้วแล้วเพิ่นไปเพิ่นแล้วแล้วก็บ่เป็นหยังกูได้น้ำใจขน่อยอยู่นี่แล้วอยู่แล้วอยู่กับเพิ่นอยู่แล้ว all the time so yes anything have anything ขน่อยประกาศให้เพิ่น yes อันนี้เนาะอันนี้สําคัญนึงคือกันตัวนี้ที่ว่าเพิ่นเป็นผู้ซัพพอร์ตอุดหนุนวิทยุเฮา some of it not all but yeah we kind of

Yep, at least we have ผู้ใจบุญผู้ใจบุญกันเนี่ยเนาะสลิละทิงอันนี้เขาหน่อยเลยประกาศถ้าว่าใครต้องการหรือว่าต้องการน้องบุตรต้องการสนใจหรือว่าต้องการความช่วยเหลือกันเนี่ยหนึ่งในที่ว่าถ้าในครอบครัวที่ว่าเขาหน่อยว่าเนาะเฮือนเก็บศพเขาหรือเขาหน่อยว่าความจริงว่าเฮือนเก็บศพถ้าผู้ใดต้องการที่ว่าต้องการอยากได้สักไส้ก็ติดต่อมาหาพวกเขาหน่อยเดี๋ยวเป็นใจดีๆอยู่ดอกอันนี้ลายฐานที่ไม่มีปัญหาเขาหน่อยก็เคยไปสวยพันอยู่เคยไปสวยอันนี้ถ้าผู้ใดเดี๋ยวก็ต้องการเขาหน่อยความส่วนเหลือเนาะทางด้านอันที่ว่าอันถ้าผู้ใดสูญเสียกันพื้นที่หักบางลังสุดพื้นตื้อเพิ่นตันเขาหน่อยเพิ่นตันได้เพิ่นตันแบบว่าเฮาบ่จักเห็นบ่จักแล้วเฮาเข้าไปก็ซัพพอร์ตแบบแปลว่าความสวยกันความผิดความเห็นความคิดว่าเสียจังใดไปจังใดมาจังใสอันนี้คันสิเว้าเนาะแปลว่าในครอบครัวลังเถื่อก็ไปอัน70 80ปีเฮาจังมาเจอจังสิก็มีแต่ว่าลังคมก็ตื่นเนาะคนน้อยเฮาบ่ประสบคันเฮาไปโปงศพ it's different เฮาบ่แม่นหน้าที่ของเฮาไปแล้วไปนุบไปกราบไหว้เพิ่นเฮาก็ออกไปแต่ว่าเป็นที่ว่าในถือเฮาแท้ๆมันยากก็บ่เป็นหยังติดต่อฮับพวกเขาหน่อยเด้อเขาหน่อยเองติดต่อเขาหน่อยก็ได้แล้วก็น้องเลี้ยนน้องทูนี้อะไรก็จินดันน้อยหรือไอ้มุดยังก็ได้ติดต่อสบายเด้อเขาหน่อยเด้ออันพวกเขาหน่อยสวยเพิ่นมี2 location ตัว1 Lotus Funeral and Cremation Center Inc 121 City View Drive Toronto เด้อเขาหน่อยเด้อแล้วก็ตัวที่2อยู่ทาง Kitchener Funeral Homes and Crematorium 3 Provel Road อยู่ Kitchener ติดต่อหาเพิ่นก็ได้ทันอาคมาอันคามาลบาวาก last name เพิ่น519-340-0425แล้วก็น้องเรียนเฮาเนาะตั้งหน้าของอันคนลาวเฮาตั้งหน้าของคนลาวเฮาเด้อคนหน่อยเด้อแม่งคุณเรียนอันคุณบุรินดันสเตน905-407-8379เชิญเด้อคนหน่อยเด้ออันนี้ตั้งหน้าหลายคนก็เห็นแต่ว่าเพิ่นก็พอใจในการที่ว่าหน้าที่ว่าไปเห็นสภาพบอดการเซอร์วิสโลเคชั่นมันยังขน่อยแต่ว่าโลเคชั่นเข้าไปอาจจะแม่นแปะแต่เข้าไปในหั่นน่ะแบะมาล่างเป็นยังขน่อยจิตใจเฮาโล่งละโล่งไปเบิดซั่นเฮาเห็นก็ว้าวจังซั่นเนาะแล้วก็ประเพณีของซุมเฮาแม่นครีเมชั่นเนาะเพิ่นมีอยู่กับหั่นเลยบ่ต้องออกไปยังน้ำหนาวยามนะอยู่ just right there รถขน่อย just right there เด้อขอบใจหลายๆขอบใจล่วงหน้าอื้อรายการเวียงจันทร์เทรดดิ้งอ้ายเฮานี่โอ้เวียงจันทร์โอเคียนจังซี่เนาะเวียงจันทร์เทรดดิ้งค่ะคนของ CEO Climate กันอัน Limited something like that เนาะโอเคของใหญ่สมบูรณ์เฮา1300 M Girl Boulevard จะไปเด้อขน่อยเด้อของอันเพิ่นอันนี้อันโทรศัพท์มือเพิ่นอาสมบูรณ์ฮาลผู้ใจดีขน่อยประกาศชื่อ416-737-2911เขาเนี้ยวเขาเจ้าเขากำอาหารแห้งทุกชนิดเลยขน่อยมาคืนนี่เนาะเห็ดเขากำได้เขากำก็ขาเนี้ยวเนาะเห็ดไปว้าว I think most of them หมดของขน่อยหมดบ่แม่นขน่อยเด้ออมุดเด้อเป็นผัวนั่นเด้ออมุดเป็นผัวนั่นเอ้ยมุดเป็นผัวผู้หนึ่งแต่ว่าขนอดเป็นผู้มาเจ้าว่าโอ้ my goodness was so good I ate before you guys too though พอมาแต่นั้นมาตั้งแต่ไปเอ็ดสถานที่เอื่อยเฮาพุ่นแล้วแล้วว้าว so good เอื่อยเฮาขอโทษด้วยขนอดไปถามว่าเธอเป็นอะไรเขาน้ำเฮาหันเมิดบอกว้าเมิดว่าดีใจขนาดดีใจขนาดขนาดเสร็จหลายกว่าหันอีกอยากให้พี่น้องได้กินเสพๆ you know why the black rice มันดีขนาดเขากำคันสิว่าเขากำเขากำแต่เป็นเขาดำบ้านเฮาเพิ่นเอิ้นดำเนาะเพิ่นเขากำกับดำ it's the same thing right so outside เขาเจ้าขนาดดี you know ดีกว่าข้าวเหนียวแท้ดีกว่าข้าวเหนียวแท้คันข้าวเหนียวขาวมันขาวมันมีน้ำตาลเพิ่นว่าอันนี้ I think that is thoughtoo much sugar ด้วยขนาดเดิมอันwhite rice นะ especially sticky rice it's a lot of sugar นั่นแต่ว่าเฮากินมาแต่เกิด what can we do เนาะเป็นอาหารของเฮาอยู่แล้วตัวนั้น yes ก็เลือกว่ากินอันนี้ของอ้ายเฮาว้าวแล้วเขากำขนาดซื้อมานี่คือสิได้แล้ว 3-4 ปีแล้วบ่หมดจักเทื่อก็เลยว่า I
ก็เลยว่าเห็ดมื้อนั้นมดซะว้าวยังหันยังทงน้อยอยู่ลูกมาซื้อก็สิได้เห็ดนี่มันซั่นบ่ได้นะซั่นมันบ่มดได้เนาะก็ไปเด้อขนอดไปเอาน้ําอ้ายเฮาเด้อมีข้าวเหนียวข้าวเจ้าข้าวกําข้าวกําข้าวกําข้าวดําหั่นน่ะบ้านเฮาเพิ่นเอิ้นข้าวกําโอเค good enough good enough โอเคเนาะจังได๋กํากินอาหารหวานข้าวเพราะว่าระยะนี้และสิอากาศก็เมื่อวานก็ฝนตกจักหน่อยมื้อนี้ I don't know I don't think I did look at that เพราะว่าอันนั้นก็มันของธรรมดาแต่ว่าอากาศร้อนจักร้อนจักหน่อยก็ตาแปลกเด้อแปลกเด้อขน่อยเว้าขอโทษเนาะหลังเทื่อฮับไปใส่อันนั้นนะอ่ะขน่อยบ่เว้าบ่เพราะว่าอันนั้นอยู่เกิบเว้าเกิบซะเนาะลังอันลังครูบ่เข้าสู้เว้าได้ร้อนนี่มันเบ่งขน่อยมันเบ่งมันร้อนมันเบ่งแล้วมันร้อนอ่ะมันร้อนแล้วมันเบ่งซะนะอันนั้นเนาะอันนี้ขอโทษเด้อนี่ว่าความจริงว่าความจริงให้ฟัง right ว่าความจริง so you just woke up now oh my goodness somebody sleeping like a baby my goodness ลูกวินเดียแว่ลูกวินเดียอยู่ใส่มาฟังเพลงลูกได้เมสิเปิดเดี๋ยวนี้เนี่ยลูกวินเดียมีเพลงอีกอย่างนี่นะติดตามแต่บ่ติดต่อติดตามแต่บ่ติดต่อบินเดียวเอ้ย this is the ติดตามบ่ติดต่อ the song means I follow you but you're not following me back that's what the song said okay เด้อเจ้มาฟังนํากัน okay เด้อ that's the best song ลูกบินเดียวไปลูกไปใส่นี่น่ะเพลงนี้แม่สิเปิดให้ลูกนี่น่ะโอเคเนาะ let's see เบิ่งก่อนตามเดี๋ยวบทติดต่อจะมันโดนเดี๋ยวลูกฮะพก

Can I thank you? Thank you. Well, I'm more like Lukman Dia. Oh my goodness. This song. That was kind of spurred pain more. You know why? I can't talk too much. No, I'm going to pop corn. Let's see. Thanks, love. Thank you. Thank you. So, can I just talk, and you know, liang kan kin. So, I'm going to talk about what you eat. What you eat every day. So, and man hey, how and anyu how some ni no wa le ka di so leung makuai banana so banana de khno de phun si kin ne dan ni nak makuai phun wa mi nam ta lai yu de wa su au suk lai de khno ba au suk lai just not too right ja bo au suk lai makuai na man mi nam ta men te hau kin la wan wan yu no wan na so makuai อ่ะมะกล้วยเนี่ยเลซี่เพิ่นมันมะกล้วยอันเป็นหน่วยหนึ่งมันมี 25% ของน้ำตาลได้ว้าว150คาลอรีพุ่นนะน้ำมันหั่นนะ 37.5 กรัมออฟคาร์โบไฮเดรตพุ่นอีกเฮ็ดให้น้ำหนักเฮาขึ้น so just ขน้อยเวลาอยู่กินมะกล้วยบ่ให้กินบ่ให้กินเหลืองเด้อให้กินI did already where were youSo, ให้กินโตมันสีเขียวเนี่ยโตมันสีเขียวเนี่ยแต่ว่าตามที่ว่าลูกชายเขาหน่อยว่าคันบ้านเฮาบ่จักบ้านเฮาหันมันดีได้มะกล้วยบ่ใหญ่แต่ว่าอยู่คอสโกเขาเอามะกล้วยมันใหญ่นะบางอ้ายว่าอันนี้มันบ่แม่นของแท้เด้อหม่ำเอ้ยล่ะว่าของที่ว่าเพิ่นใส่อันนั้นบ่ว่าหลายเนาะพอเขาหน่อยมักไปคอสโกเด้มันซื้อหน่วยใหญ่ๆคือว่าหน่วยยะกินผู้เดียวเพิ่นสุกแล้วก็หนาวบ่แม่นสุกหรอกอันนั้นไวที่สุดก็เรื่องมื้อนี้มื้ออื่นเรื่องมาเลยซั่นน่ะแต่ว่าเพิ่นเพิ่นว่าออร์แกนิกแท้ๆเฮาซื้อต้นน้อยๆบ่สุกก็สุกธรรมดาก็บ่แม่นสิสุกแล้วก็เรื่องไปหมดจังซั่นบ่แม่นจังซั่นได้เด้ออันนี้ก็เบิ่งเด้อขน้อยเด้อใหญ่หลายใหญ่โอเวอร์มากล้วยเฮาก็บ่ว้าวมากล้วยมาแต่ไสมัน too much มัน too much ว้าวเรื่องที่ว่าอันหามที่ว่าอันเฮากินอันหวานหั่นนะโตที่ว่ากินเป็นจังสั่นมะกล้วยเด้อน้ำตาลมีหลายเด้อมะกล้วยเด้อ just make sure when you eat banana not too ripe so just screen a little bit because too much sugar okay hun eat that don't eat too that too much sugar is no good แล้วแมงโก้ขนมมากๆแมงโก้มะหุงเนาะอ่ะมันชื่อมังม่วงแมงโก้สุกนะ a lot of sugar to that one do what you know the mango how กินนั่นแต่บ้านเฮากินขนมเมื่อกินแมงโก้แบบมังม่วงอันที่ว่าอันเพิ่นอยู่ในต้นเพิ่นหล่นเพิ่นอยู่ในต้นถ้ามันบ่หล่นถ้าปิดเนาะทางในหั่นเพิ่นสีสุกหั่นนะแต่ทางนอกเพิ่นแข็งว้ายแซ่บอยู่นี่บ่มีเด้อขน้อยเด้อบ่มีเมื่อบ้านเฮาจังได้กินบ่ฮู้ว่าขน้อยสิเมื่อเซปเทมเบอร์นี่สิมีมังม่วงบ่ลูกบินเดียวมีหลายอยู่ว่ามังม่วงมันกินไปแต่กินอยู่บ่แหละโอ้ยมังม่วงนี่หลายแท้เด้อ6กรัม of sugar เพิ่นเด้อมังม่วงนี่เรียกว่าเรื่องมังม่วงว่าเรื่องน้ำตาลซะว่าจังซี่ซะบ่ว่าแล้วอันนี้บ่อันนั้นขนมมันแนวบ่อันนี้ดีนี่เพราะว่าเฮาอยากกินมันกินแต่ว่าลูกขน้อยบอกว่ากินน้ำตาลกับน้ำตาลบ่เป็นน้ำตาลแบบเพิ่นเฮ็ดเนาะน้ำตาลอยู่ในหมักไม้ฮอดเป็นหยังกินโลดว่าซี่กินโลดซะสบายดีเอ้ยซอยสบายดีมื้อคืนนี่บ่เห็นเอ้ยซอยเนาะบ่ม่วนเนาะเอ้ยเนาะโอเคเนาะมีแต่เจ้เฮาม่วนพากันม่วนโอเคอันนี้เดอฟู้ดฟอร์สมองสําหรับสมองอันนี้วอลนัทฮะนะดีหลายที่สุดกินวอลเนี่ยสําหรับโอ้ so I have to eat that ขน้อยยูโนไว้ for my brain เดี๋ยวนี้ขน้อยอยากลืมหลาย too much แล้ว I อยากลืมหลายแล้วสมองเดี๋ยวนี้บ่คือตะกี้เด้อขน้อยเฮาเป็นน้ําอายุเนาะฮะนี่เขาต้องไปกินวอลนะ I can eat more wall nuts for my brain sometimes I forget things so you too rightYes, blueberry is good too, organic. You have to get organic. I'm going to go get today, so, yeah. Shmas, what's it called? Oh, small. My goodness. Kien to eng, but kien ka potu. Appa, tong kien pa noy, do kono do. Appa, ani noy, boy, kien to nyang. Ani di, ti sut le, to ni samlap samong, ha do. Eat small fish, not the big fish. Okay, sing ti body, to samong, men do. Namtan.น้ำมันป้าใหญ่ so things not good for your brain sugar oil and big fish don't eat that
No good. It's no good for your brain. Everything has to small. Small like me. I'm the small. Wow, yok kan tua. Terkenal ikan jalan. You ni ni mi mi hua. Anything small is the best for you. Terkenal je. Okay. Hmm. Let's see. Good. What is that here? Okay. What is that? Bamblung. Oh, oh my goodness. Kan kin kuai, Pak Badi. Tak suka kin kuai nyai dia, kin kuai noy dia. Si, kan on. Kin, kin pengua bodai. Toh. Oh my god, sorry, dia kena gin pengua berajak. That's what happened to me, MNG. It's no good. I can't take it, my things. My, what's it? Oh, you always say that, like an unpan. Come on, get a life, unpan. You get a life. Enjoy what you have, bro. You have more enough. Let's see. ไปเบิ่งก่อนเด้อพี่น้องของสงข้ามาว้าวเรื่องอันฮะเฮ้เบ้ I'm talking about you know eating healthy food bro and sis so yes good morning from Mong Manchuro Mongrian oh Mongrian si Pan Babe anyone Senanikon sis from Manchuro like you too oh you okay eat another bro you say have to eat healthy you're gonna be rich you rich inside you rich your bodyWell, the money, you are rich already. Don't want too much. You had enough already, okay? So, Bay, they bay ka pun dai han. Ka yu Mongrian ke kan. Okay, wow, leung kin kuai de khanoi de. Kin kuai ni, hai kin to ni noi, ta kin leung di kuai de. Hai anan leung anan. Oh, pun wa pai thai ka sabai de de.บอกขอโทษเด้อว่าความจริงที่ว่าบอกคันว่าอันต้องว่าหลีกขนบบ่เป็นเอาตรงโลดที่ขนนั้นบำรุงเลือดนี่ไงพอมากล้วยมีดีสำหรับเลือดได้บ่มากล้วยแต่บ่จะกินสุกเด้อจะกินสุกหลายอยู่กินสุกหลายแล้วก็บำรุงสมองนี่ให้ความทรงจำโอ้ยขนบบ่อยากจำบ่ได้จะไปกินสองอันมากล้วยกับกบอนัทก่อนเด้อ I have to go buy the green มากล้วยบ่ให้มันสุกหลายพอสุกหลายก็น้ำตาลบำรุงสมองอีกโอ้ตัวนี้โอ้ my goodness บำรุงสมองของความทรงจำให้มีโพแทสเซียมสูงอีกเป็นว่าลดความดันอีกเด้อดีเด้อป้องกันทางโรคสมองเป็นอย่างดีโอ้ my goodness I'm gonna get some I'm gonna get some เด้อหน่อยเด้อ oh my goodness okay let's see โอ้คุณสมบัติเวลามาฟังเพลงตัวนี้คุณหน่อย let's see.เพลงตัวนี้นะขนอยลงหักสาวสวรรค์มีไผลงหักสาวสวรรค์บอกอ้ําทมพรสวรรค์นาคีเด้อ anybody fall in love with me I'm come from สวรรค์นาคีโอเคโอเคเพราะว่าสิหมดเวลาเลยขนอยเอาก่อน

สุสดายอลงลุกสไลน์นังเปรย์มันเนสนำจิตที่มีตรัยวิชุสมเลงขมายทรงสวากุมอลงลุกสไลน์นังเปรย์มันปิครุปมาจิตทาน

0: chấm non cây rồi bọc máy nâng bò rồi đi.
1: Cô bà mâm của bà nhóm cứ chuối chun chết máy môi chăm nuốn, ok, khai tự chia, Pia Savitou, pipo yon terka Pia Savitou che chran prate Kampuchie, nen nea et kete vice stasan kum, nen pisan kum vici, vice stasan kum, ok, science sociale, ok, dam bay poarnie, ampi vopetoa, nek nong vopetoa Kampuchie, mien vopetoa khmae, nen ariatoa khmae, nen vopetoa psemse, nen chunchiet pietek.
0: มีการวิวัฒนาการในขนมวิสัยพิซซ่าเวียดนามและเฟอร์อัลพิซซ่าเวียดนามจนเจ็ดบารังรูปนี้สบายเจ็ดขนมเปรย์ปัจจุบันนู้คือกำนันในเนื้อสไลด์เชียร์พิซซ่าจะโกนขมายจำนวนกลอยบาตุจะมีเนื้อสไลด์เชียร์จะโกนขมายการแต่จานยานนี้ก็ได้มันแม้นบานในท้าลูกซามิเชลฟิลิปปีนั่งบรรจบการสไลด์เชียร์รบหลุดนู้ตีกงแต่ลูกสโรลันโปรตีกัมพูชีกงแต่ลูกเลงจะเจนปีโปรตีกัมพูชีดับเบิลเตอร์รูนในขนมโปรตีเซนตินู กงแต่ลูกเลงจะเจนปีโปรตีกัมพูชีดับเบิลเตอร์รูนในขนมโปรตีเซนตินู้ลูกฟิลิปปีนั่งบรรโตกลุ่มรุ่งสไลด์เชียร์พิซซ่าขมายดำในขนมดับมอนขนมกรวางเดียดในเป็นหัวหอยแต่ลูกฟิลิปปีสปีบังวัดจิมวยนั่งมาซินทอดรูปนั่งมาซินทอดสมเลงเฟอร์ดำนาโจตะขนมปุ่มจนเจ็ดเพียดแต่ในดัชรยาหายก็ตมโนจะเตรอองกุยเบิร์ตสราโซจิมวยนั่งจนเจ็ดเพียดแต่บรรโตเตียดได้
1: สำหรับพยมโปรตีกัมพูชีมันเหมือนเจ้ากุ๊กเต้ก็สำหรับพยมก็เจ้าโปรตีได้ละขยมบันเชอร์ไอ้นั่นเนปเปิลเลยขยมเปรียบเทียบโปรตีกัมพูชีมวยโปรตีบารังนั่นคือมวยโปรตีอาซีเซนเตียตโอเคขยมก็ท้าก็เจอโปรตีขยมก็เจอก็เจอหล่อก็เจอเตรมเตรมเตรมปีพุ่นนาทีนี้ขยมมาสบายจัดแมน
2: You're listening to Fairchild Radio, a new multicultural voice for Greater Toronto. AM
3: 1430 CHKT.
1: จานเจียงยังอันดังท่าประมาณชั่วโมงป้อมตายในเป็นเลยยังวิพีประพุกในพิษสักไม้โอเคยังมีวิธีสามมวยก็เชื่อวิธีสามเปรียบเทียบวิธีสามเปรียบเทียบยังโอเคเปรียบเทียบพิษสักไม้หนึ่งพิษสักแล้วกันยังในประเทศกัมพูชาในประเทศเซมเซนเนี่ย ยังดังท้าพิษสักไม้ก็เชื่อพิษสักออสโตรอาซีโอเคออสโตรอาซีมินในทำให้ออสโตรอาซีขยงโดยเฉพาะอยู่ในออสโตรอาซีกันมุนโอเคกันยังพิษสักไม่หมดรวมหมดไม่โอเคตอนเวลาเนี่ยเอ็ดเกติรอบเกตเนี่ยยังพิษสักไม่หมดไม่แม่งเป็นสักเจรนารัดไม่
4: ประมาณนั้นโลกเกินวันจักรจับได้มีเยอะอันพิพิษะโอเคขมายขมายหมดอันนี้ก็เชื่อว่าแต่ถ้าเบียนกับนัดไปประมาณร้อยประมาณปอนด์ชนะไม่ลูกอันนี้ขยมคือท่าก็ให้มวยมันชนะมวยมันชนะพิษะขมายเพราะด้วยพิษะที่อังกฤษเป็นปุ๊บโลกะอันนี้ก็เชื่อว่าสิ่งที่ยังเปรียบเทียบพิษะที่อังกฤษพิษะออสเตรเลียพิษะออสเตรเลียกังเจงโอเคก็เนี่ยเนี่ยเปียกังบองประเทศจีนเนื้อดัมบันยูนาน
3: เนี่ยเปียกังบองโอเคกันยังเนี่ยเปียกันดาลประเทศมาเลเซียมาเลมันเชียเปียซาอุสตรอซียันก็เชียเปียซาอุสตรเนซีอดุเนียเตอร์นี่ก็จะโมโมเกียนพร้อมแต่เนี่ยเปียกังกัดโอเคเนี่ยเกิดสมุทรจันอันนั้นเนี่ยเปียกังเล็กเนี่ยภูมิเยอะประเทศไทยนั่นเองเนี่ยคลาสก่อนบานเลือกแรงท้าวิสาขมายยืงบาน
4: จำลองมาปีพิศาบาลีสังสกฤตอันจังแม้นด้วยมวยก็ยังไม่ได้อันมาปีพิศาบาลีพิศาสังสกฤตว่าปั้มตายปั้มตายโอเคพิศาขมายโอเคบางยอกพิศสังสกฤตเจริญหรือพิบาลีเจริญหายตาวัยโอเคพิปรตังปีโอเคสัตว์วัติมวยกฤษสกฤตโอเคเต็กได้กัมพูชีบันตัวตัวตัวปอลปีอินเดีย Bantu tu ada pol pi India kecil pendusasna, okay, di mall.

0: de Sassnadaï, ok, pour de Sassnadaï, hein, que tu es sur le pas, ouais, que tu es dans le bail, il y a une créature de bataille là-dedans, hein, que tu es qu'à Sosseïdaï, puis Sakmaï, c'est la charité, moi, tu es Sosseï, tu es puis Sakmaï, c'est la charité incorporée, c'est des voix qui trampillent, tu n'as pram moi roi da moi ok que so sei ci moi ca so sei da el ok che ban pra gran prote in die dan bai so sei pi sa sans fit cal mo
1: ba lu aj pdal uti ho moi pi tha pi sa khmai jeung khchei pi sa balai sang sikrat tong mien pi ai khlas upama moi pi ban ne
0: មានច្រើនច្រើន
1: បណ្ណយមួយទីដែលសំខាន់
0: ហ្នឹងពាក្យប្រពន្ធសំស្ក្រឹតប្របានអូខេពាក្យគ្នាអូខេសំស្ក្រឹតកាណាមានពាក្យច្រើនច្រើនមែនអូខេមនុស្សមនុស្សាអូខេពាក្យទាំងហ្នឹងគឺជាពាក្យសំស្ក្រឹតដែលចូលក្នុងភាសាខ្មែរ
1: ខ្ញុំចង់ត្រឡប់មកភាសាខ្មែរនិងភាសាថៃវិញអ្នកខ្លះបាននិយាយថាភាសាថៃបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺមានដើមកំណើតពីភាសាខ្មែរប៉ុន្តែខាងថៃវិញក៏ថាมันจังได้ตลอดทั้งวันยิ่งจังจะมีส่วนลูกที่เนี่ยจุ่มเนียนคางพิศาน
0: ั่นแต่ตอนพิศาไทยสับถึงไงเด็กนี้ในประเทศไทยสับถึงไงนี่อาจมีอันดับกำเนิดปีพิศาขมายพิศาไทยโอเคมุกปีเปียกังปองในประเทศจีนสับถึงไงป้อมไทยป้อมไทยพิศาไทยโดยเฉพาะอะไรอย่างทว่าไทยบ้านตัวตัวตัวโพธิ์มពីភាសាខ្មែរនិងអរិយធម៌ខ្មែរឧទាហរណ៍ណែអតិមួយកសសេយើងទាំងគ្នាសព្ទងៃនេះដល់ថាកសសេថាដែលគេប្រើនៅប្រទេសតៃសព្ទងៃមកពីខ្មែរមកពីខ្មែរ 100% បាទព្រមទាំងណាគេ
1: ខ្ញុំអត់ទាន់យល់លោកលោកភាសាវិទូខ្ញុំអត់ទាន់យល់ថាភាសាថៃមិនមែនមានដើមកំណើតពីភាសាខ្មែរទេប៉ុន្តែហេតុអីបានជាការសរសេររបស់ថៃមួយចំនួនហ្នឹងដូចភាសាខ្មែរដែរមានន័យថាគាត់យកភាសាខ្មែរយកប្រើប្រាស់ឬមួយយ៉ាងម៉េច
0: យកប្រើភាសាខ្មែរគឺជាភាសាផ្លូវការនៅទឹកដីថៃថៃអូខេសតិវត្តទី10ទី11អត់មានរត់โอเคនៅប្រទេសតៃសាប់ថ្ងៃនេះមានប្រជាជនមួយចំនួនโอเคពួកគាត់ចាប់ដែរមានរដ្ឋโอเครដ្ឋថៃโอเคពេលសុខថៃសតិវត្តីដបទី13អាបាទអានេះក៏ជារដ្ឋថៃទីមួយប៉ុន្តែរដ្ឋថៃនេះបានទទួលអត្តពលពីខ្មែរឧទាហរណ៍โอเคថៃបានយកពុទ្ធសាសនាពីជួជិតមកโอเคប៉ុន្តែក្រៅពីពុទ្ធសាសនាសិល្បៈរដ្ឋណាមកពីខ្មែរបាសិនជាយើងបើកវចនានុក្រមថៃសប្តាហ៍នេះអូខេពីច្រើនច្រើនមកពីខ្មែរប្រហែលអូខេ35%ពីថៃមកពីខ្មែរមាន
1: ច្រើនមានន័យថាមិនមានន័យថាភាសាឡើយ
0: ឡើយគឺជាតៃឡើយនឹងថៃប្រហែលដូចនេះ
1: បាទមូលហេតុនេះភាសាពីរនឹងមកគ្នា
0: ឡើយនឹងថៃប្រហែលដូចនេះភាសាឡើយមានពាក្យខ្មែរជាច្រើនច្រើនដែរ
1: ប្រហែលជាប្រមាណ%ទេលោកបាទ
0: អូខ្ញុំគិតថាប្រហែល15% 15%
1: ដោយសារឥទ្ធិពលខ្មែរនៅជំនាន់សម័យមុនមុនដូចខាងថៃដែរមួយយ៉ាងម៉េច
0: អានេះគឺជាបញ្ញាទុំជាងគេអានេះគឺជាបញ្ញាទុំជាងគេនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអូខេជួយអាស៊ីអាគ្នេយ៍ជួយឥណ្ឌូចិនអូខេបញ្ញាគឺជាអ្វីមានភាសាខ្មែរសព្វថ្ងៃអូខេភាសាខ្មែរគឺគ្នានៅប្រទេសកម្ពុជានៅពីកន្ទុំនៅប្រទេសវៀតណាមកម្ពុជាក្រោមអូខេនៅពីកងអូខេលិចនៅខាងកណ្ដាលនៃប្រទេសថៃសូរិនបុរីរ៉ាំនិងនៅភាគកងបងនៃប្រទេសយាវអូខេចាំប៉ាសបាទបញ្ហាធំជាងគេបែរជាជាយើងវិភាគភាសាទាំងហ่าអូខេនៃជ្រោយអូខេ
1: ជ្រោយ
0: អ៊ីនដូចិនអូខេយើងអាចសង្កលបានថាអូខេមានពាក្យខ្មែរនៅក្នុងអូខេភាសាទាំងហ่าខ្ញុំយកឧទាហរណ៍ខ្ញុំយកភាសា ปีมองเทวุจิหอุจิหอเนี่ยเพียงการจะมองเนี่ยประเทศเดียวเนี่ยเจ็ดผมแดนจอดประเทศจีนผมแดนจอดประเทศเวียดนามเขียนมีพิซซ่าจุนเจียเพียงเต็มตัวชิ้นหมดแต่ชิ้นหมดท่าวง
1: ท่าวง
0: ปกปิดจะได้เพียงไหมให้ตัว
1: โลกอาจอุจิหอมวยปีบาลเนี่ยได้เก็บปลาปลาปีบาล
0: เนี่ยเมียนอุจิหอโอเคกระดาก
1: ระดาษ
0: กระดาษกระดาษเขียน
1: กระดาษเขียน
0: กระดาษเขียนมีเพี้ยชัดเจนโอเค
1: เพี้ยบอกขมาย
0: ขมายขมายอุจิหะโอเคมีเพี้ยสันสกฤตโอเคปนแต่เพี้ยสันสกฤตได้โจลน้อง
1: โจลปีขมายบานตลอดตัวนวิบบาน
0: เกิดเชื้อเพี้ยขมายเกิดเชื้อเพี้ยขมาย
1: ขยมจองเฉียบสูลูกทักน้องดอกดอกจูสวัสดิ์จงคราวดีมีในทางต่างปีศาจวัดติดดอกมาดอกศาจวัดตีมาเผยมวยนี้เพี้ยซาขมายมีการปลายปลุกเราได้ลูกเพี้ยซาวิตูบาน
0: mien ka vrai pro loi pi sa tanga de pi sa tanga pantai ba se che yon pri pi pro ki pi sa barang de pi sa mai yon yo sa te voit ti prambon sa te voit ti prambon ke ti e at ba ti moi che pi sa barang sur mont strasbourg ba barang sa te ngai ni ok an at ba ni
1: atban
0: atban atban tre rien pi sa moi ti ke che pi sa barang boran pi sa barang ok sa te ngai ni pi sa barang boran at do ni te
1: จ
0: ะไปสักไม้เป็นพิษสักไม้เป็นพิษสักไม้บ้างพิษสักไม้บ้างจำเคยตานุพุทธกัมพูชีเมนูเนี่ยได้เมียนบักดุบโอเคได้คลอปโอเคอ่านสดใสด้านหนึ่งละโอเควัดอัตเซปีบาอัตเซปีบาเรียนอ่านสลัดจารึกโบราณสมัยอังกฤษหนึ่งสมัยบริอังกฤษ
1: ปัจจุบันขยมเยี่ยจิเลขณะตู้เต๋อพิษสักไม้ประบายสำหรับจุนชิดบอร์เต้ได้เรียนพิษสักไม้
0: สำหรับชนชั้นบริษัทเมียนคาปิบาคาปิบาต้องเช็คเกี่ยวกับทางเกจีสโอสระโอเคบารังกุจิฮะโอเคเมียนสโอสระจรานเนี่ยดัมเบย์เรียนนี่ยี่พิษะบารังเตอร์พระสโอสระพระเฮลตับพรามพิษะไม่เมียนสามสับโอเคเมียนสามสับโอเค
1: ลูกปิบาเห็นน้องที่ปีเดลูกเห็นพิษะไม่หมดว
0: งปิบาปั้นแต่สำหรับบารังปิบาEn in the pillar, come get a pisak my kippa, come and change some link pisak my kippa, come cut and pitch and check chopun, the mien sra, bun, okay, and then three rien, okay, srak my, prahail,
1: samsup,
0: samsup, samrap, chinch chopun, okay, pibachin.
1: Jung mien it had chinch chopun, mien sra at a bun, the young Nakhon Visa Japon.
0: But I was visa Arab, mien sra bun die, okay, and in the pillar, the chinch chopun, chinch Arab, rien pisa, ดูเชียร์พิสักไม้ได้เมียนได
1: ้สระจาน
0: สระจานเมียนกับพิบาเมียนกับพิบาผมได้เมียนเอาไว้ได้เกี่ยวชาวมันไทยมาว่าเชียร์ยังจังโอเคยูเอลยังจังยูเอลขันไตจุบะอัมพีประวัติศาสตร์พิสักไม้โอเคที่ผมเคยท้าเธอการศึกษาอัมพีเกรียมพิสักเสียมเสียมแล้วนี่ที่ผมมองพี่ตุ้มกระวานOkay, tum kravany, my pekin dat tum kravany nke nain moi, da ech moi usawm. Na ti nu ke nye yam pi chun cheta, na pi lai kem ban te ke nain nu kem ke tha, ke che chun cheta pi tuk, da nye pi sa moi tiet, na nang chek mai la amen, na men che chun cheta, ke che kmai daim, kmai daim, pokwat nye pi sa, okay, da el, da el mok pi pi sa kmai, sa ti voat ti ta boi ta buon ma.
1: So ma kwa.ខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរលោក Jean-Michel Philippe ថានៅក្នុងពិភពលោកសពថ្ងៃហ្នឹងមានភាសាប្រមាណដែលកំពុងត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ជាទូទៅលោក Jean-Michel Philippe
0: ពោលដែរអត់មានមនុស្សឆ្លៃបានពីព្រោះអស្រ័យទៅលើកាស្រ័យជ្រាវតាមអ្នកស្រ័យជ្រាវមួយចំនួនហ្នឹងឯងបើជាពិសេសគុណិតតរបស់អង្គការ UNESCOSabtu ngày ini lebih populer mien biasa jam nuan pramoy puan prambiroy. Tam website etnolog, dal website kita lebih cie angka moy dari cuma SIL Summer Institute of Linguistics, ini kita cie angka Amerikan dal.Fe kapi buat ni, ampi biasa same nelayan populer je biasa petik, ni nelayan populer bay puan pramroy biasa.
1: ប្រទេសណាមានមានភាសាច្រើនជាងគេប្រទេសចិនឬមួយក៏ប្រទេសឥណ្ឌាឬមួយប្រទេសប៉ាគីស្ថាន
0: ប្រទេសជាតិជាភាសាច្រើនទេអសិបិតខ្ញុំគិតថាខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងៀបធៀបទំហំនៃប្រទេសនិងភាសាដែលគេកំពុងតប្រទេសយើងប្រទេសយើងមានភាសាជាច្រើនប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីក៏មានភាសាច្រើនដែរប្រទេសជាតិជាមាន
1: មូលហេតុអីបានប្រទេសលាវមានភាសាច្រើនប្រទេសលាវជាប្រទេសតូចមានប្រជាជនប្រហែលជា5លានអ្នក
0: សោះមិនមែនជាប្រទេសតូច
1: មានភាសាតិច
0: ទេប្រទេសយើងគឺជាព្រះរាជាណាចក្រកាលមុនណាព្រះរាជាណាចក្រដែលមានដំរីអូខេមួយមានប៉ុន្តែគឺជាប្រទេសតូចប៉ុន្តែក្នុងប្រទេសតូចនេះមានភាសាជនជាតិភាសាតិចជាច្រើនមែន
1: លោកថាប្រទេសឡាវមានភាសាច្រើនជាងគេមានប្រហែលជាប្រមាណណា
0: ខ្ញុំគិតថានៅប្រទេសយើងសព្វថ្ងៃនេះមានមួយភាសាជាងអូមរយមរយហាសាភាសាជាងចាំមែនប្រទេសភូមិក៏មានភាសាច្រើនដែរអាទីមួយមានភាសាជាតិអូខេគឺជាភាសាភូមិណែនៅប្រទេសភូមិភាសាប្រទេសយើងក៏មានភាសាឡាវអូខេប៉ុន្តែក្រៅពីភាសាភូមិនៅប្រទេសភូមិមានភាសាច្រើនជាងឧទាហរណ៍ភាសាកាឈីនភាសាលីភាសាម៉ុនភាសាការ៉េនឡានឹងឡានៅប្រទេសយើងមានភាសាជាច្រើនក៏មានភាសាខ្មែរអង្គគេនិយាយភាសាខ្មែរនៅប្រទេសយេតាពីកាន់ត្បូងនៅប្រទេសជាជនជាតិខ្មែរចម្បាសាក
1: ់លោកបានលើកឡើងពីក្នុងចម្លើយខាងដើមថាពិភពលោកយើងអាចមានភាសាប្រហែលជា6000ជាង3000ជាងខ្ញុំចង់ដឹងថាភាសាត្រូវបានបង្កើតឡើងជារៀងរាល់ខែឬជារៀងរាល់ឆ្នាំឬអាចនិយាយម្យ៉ាងទៀតថាភាសាស្លាប់ជារៀងរាល់ខែជារៀងរាល់ឆ្នាំដែរឬទេ
0: នេះគឺជាបញ្ហាធំជាងគេកាលមុនហើយបើសិនជាយើងនិយាយអំពីស្ថានភាពភាសានៅពីពលកមរយឆ្នាំហើយភាសាស្លាប់ប៉ុន្តែមានភាសាដែលកើតដែរសព្វថ្ងៃនេះអូខេមានតែភាសាស្លាប់ប៉ុណ្ណោះ
1: មូលហេតុអីលោកបាទ
0: រួចខែអូខេអ្នកឯកទេសអ្នកស្រីជ្រាវគិតថារួចខែមានអូខេភាសាពីរដែលស្លាប់រួចខែមូលហេតុ
1: នេះបានភាសាស្លាប់លោកបានខ្ញុំឆ្ងល់ដែរ
0: មានច្រើនមានមូលហេតុច្រើនច្រើនមែនហើយសព្វថ្ងៃនេះអត់ស្មានជាពៅឬកសិកសាអំពីបញ្ហានេះអូជាហ្នឹងគេភាសាស្លាប់នៅពេលដែលអូខេអត់មានអូខេមនុស្សមានភាសា
1: ខ្ញុំចង់ជំរាបសួរលោក Jean-Michel Philippi ជាស្ដេចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមានភាសាប្រហែលជាប្រមាណនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
0: មានភាសាប្រហែល30ប៉ុន្តែ30 30ភាសានៅប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែពិបាកឆ្លើយហើយដល់ហើយអូខេអាស្រ័យទៅលើអ្នកឯកទេសអូខេអាស្រ័យទៅលើអ្នកឯកទេសអាស្រ័យទៅលើអ្នកស្រាវជ្រាវឧទាហរណ៍បើសិនជាយើងវិភាគទៅតាមភាពនៃខេត្តរតនគិរីរតនគិរីគឺជាកន្លែងដែលគេនិយាយភាសាជាច្រើនមានភាសាជនជាតិជាច្រើនមណ្ឌលគិរីដែលជាខេត្តធំជាងគេនៅប្រទេសកម្ពុជាមានភាសាថៃមួយពីរអូខេភ្នំអូខេអានឹងស្ទៀងដែរបាទរតនគិរីមានភាសាជាច្រើនមែនមកជាភាសាប្រើភាសាចរាយភាសាកញ្ចក់ឡើងមកប៉ុន្តែមានបញ្ហាមួយអូខេពួកយើងតាមខ្ញុំយល់នៅក្នុងសៀវភៅនេះខ្ញុំបានសរសេរថាអូខេអត្រនិយាយអំពីភាសាប្រើភាសាគ្រឹងភាសាក្រាវេភាសាលុនឡើងឡាមានភាសាតែមួយប៉ុណ្ណោះគឺជាភាសាប្រើហើយនឹងក្រាវេលុនគឺជាគ្រាមភាសាប្រើតែຕ້ອງនឹងភាសាប្រើឧទាហរណ៍បើសិនជាប្រើម្នាក់ចង់និយាយជាមួយជនជាតិគ្រឹងម្នាក់អូខេពួកគាត់យល់គ្នាគ្មានបញ្ហា
1: ភាសាអីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគ្រាមភាសាអីដែលកំពុងប្រឈមទៅនឹងការបាត់បង់ខ្ញុំធ្លាប់បានឮអ្នកជំនាញថាភាសាស្អូចអាចនឹងបាត់បង
0: ់អញ្ចឹងមិនមែនជាគ្រាមភាសានេះគឺជាភាសាស្អូចបាទភាសាស្អូចសព្វថ្ងៃនេះជនជាតិស្អូចនៅវិលរេងនៅសំរងលើ
1: ក្នុងខេត្តកំពង់ធំមិនមែនថាអ
0: ញ្ចឹងទេ
1: ខេត្តកំពត
0: នេះគឺជាខេត្តកំពតមានខេត្តកំពតហើយមានខេត្តកំពង់សោមអូខេកាលមុនអត់មានខេត្តកំពង់សោមមានទីក្រុងកំពង់សោម ติดของเสียนุกวิดเปล่าเสียนุกโอเคเหล่านี้บอกเมียนไข่คุ้มปองสาวไก่ไก่
1: แล้วได้สอนเมียนมนุษย์ประมาณเนี่ยที่ได้เชื่อในยีปิซาโซ
0: ่ในวิลเรนฝ่ายวิลเรนในสำรองเลเมียนมร้อยดับเนี่ย
1: เนี่ยเชื่อในยีปิซาโซ
0: ่เตมร้อยดับเนี่ยโอเคเปียทมอาเจียเนจบ้าอาเจียเนจบ้า
1: มินในทำไมก่อนอาเจียเยเชิญดิ
0: แต่อาเจียเยเชิญเตียนปกติแปลพิศักมายในต้องชีวิตประจำง่ายปกติแปลพิศักสุดปมตายเมียนมือพรำปีเนี่ยแต่มีใหญ่โอเคพิศักสุด
1: เมียนแต่ปมปีเนี่ยสุด
0: พรำปีเนี่ยอันจึงโอเคนึกต้องการในนี้โอเคที่มวยโอเคเมนูพรำปีเนี่ยเดี๋ยวจะเมนูจะหายหนึ่งสลับอันนึงพิศักหนึ่งสลับจะมวยปกติเป็นไรปกติสลับพิศักสลับได้
1: ยังลืมกันยัยท่านลูกจังมิเชลฟิลิปปีเจพิซาสโอด
0: มันยังมาดีริมพิซาสโอดัมเบิดเฟอร์ดัมเบิดปัวรินีนึกสุดเซียเปอร์อัมพีพิซาสโอดคือเจพิซาได้เงินประโยชน์ไหมนะ
1: ยังอายท่านในซอลปมไปเนี่ยบ้านเนี่ยบุกตั้งลูกมาเนี่ยทีเนี่ยเจพิซาสโอด
0: ปมไปเนี่ยปมไปเนี่ยผมแต่บอกยังมีนาจูว่าภาษาโมยจำหายโอเคยังสังเกตท่ายังนึกสลับนึกน้องภาษาจำเทียบอันเจิงบอกนรยาเป็นนี่สาวจโอเค
1: ตายสลับได
0: ้ตอนสลับน่าปัตย์นี่เป็นแหล่มนุจัดได้สลับโอเคอันนั้นพิศักตุนี่พิศักสาวจก็เจ้าพิศักออสโตรเซียติกสับง่ายนี่นี่ยังพิออสโตรอาซีโอเคกลุ่มนี่มันขมายนุ่งเจมอยโลเคนวันซักขมายมันนี่ก็เจ้ากรมโอเคพิศักกุศลพิศักโอเคพิศักได้เนี่ยน้ำบ่อดุนี่
1: ประเด็นลูกบาร้องเพย์บิกาบัดบองพิซาสโอจีมือเตือนขนมประเทศกัมพูชี
0: มีพิซาจานโดยโซดก็เชียพิซาโตจมวยโอเคมีนักนิยายมือร้อยดับเนี่ยโอเคแต่ต้องมีพิซาสโอจีพิซาเปียรีมีพิซาสวยในคอมพงสเปอร์มีนนักนิยายอู้ตามจำยูเอลสับตังไงเนี่ยจำมกพิศรกออรัลจำบันทึกการศึกษาในที่นู้นมีนพิซาสวยสองโอเคนักนิยายประเฮลประมวยร้อยเนี่ยโอเค
1: ลูกอาตอนตัวเล็กตูเตอร์บานิธานเนี่ยได้เชื่อในยีพิซาจุนจีดเพียรแต่งนั่งมีนประเฮลเชียประมาณ
0: ในประเทศกัมพูชี
1: บัด
0: ยอมคืนท่าจ้างนักเนี่ยบอกบัญชีเชียร์ยังยอมพิซาเวียดนามพิบาพิโปรตามโอเคสเตเต้โอเคเราตัดพิบาลมีนจุนเชียร์เวียดนามประเทศกัมพูชีประเฮลโอเคฮาสักมันเนี่ยยอมคืนแต่มีนแทนเชียงโอเคนี่ก็จะคุ้มนัดยอมเปลี่ยนยอมเติมเนื้อสับไปนั่งยอมสารบังรบยันเนื้อสับนั่นละมีนโอเคทำยอมเลี้ยงเชียงเลี้ยงเชียงปัตย์บัญชีเชียร์ยังยอมโอเคเชียงจ
1: ุ
0: นเชียร
1: ์
0: จุนเชียร์เวียดนามหรือจุนเชียร์จัน
1: จัน
0: โอเคจันพิมคือท้าโอเคพิศจุนเชียร์เปลี่ยนเต็มในนุ่มกระบาลเนี่ยรัตนกิริ
1: มัน
0: กิริสเตย์เทรนกระเจเบรวิเอคุยมีนพิมันพิมันเนี่ยลานึงละกุชิเอประมวยพิโรย
1: ในประเทศจุนสรบประบาปฏิกรรมเชียร์
0: ไปไทยบัดแต่อาจารย์เตียอาจารย์เตียนี่ก็เชียพี่เพื่อนที่นี่ประชาชนเปียทอมโอเคขมาย
1: สองจมีบสู้ลูกฟิลิปปีมวยเทียดิซาลูกจีเนี่ยจมเนียงคางพิซาวิตุยิ่งจังนั่งละแฮตไอบานจีสมเนียงพนองแฮตมวยแต่แฮตมวยยึดข้อคณีสมเนียงสมเนียงโซบอกอัศสาอุมาทานในแฮตมาจมล้วนกิธาเมินปัญไตในตีกรงนุ่มปิ้งกีถามมวนให้ไอ้บ้านกีพัดสมเลงครบเนียนเียง
0: นี่ก็จะไปหาไปหาทมเจียงกีนักน้องการศึกษาโอเคอัมพีพิษาก็จะกับไรพูลโอเคกับไรพูลกับไรพูลบัมไรบัมรูลบัมไรพูลก็จะพิษาเพียร์เดลก็มาเซ็ตโจเจติกับกับไรพูลละเจียงก็จะกับไรพูลในพิษาบ้านเซนเชียยังเจียงปิดน้องปิ้งโอเคเตอร์คงฟงสปูไอ้ไอ้นึ่งยังชุบยังชุบยังชุบล้างนักน้องพูมเซมเซ็งโอเคตำเปลือกของปงสปือโอเคป้ายังยอบเยี่ยวเดี๋ยวหาดามดายดาสนาวโอเคเช่นปิดน้ำเป็นโอเคสนาวโอเคดามดายของปงสปือเดี๋ยวจะของปงสปือโอเคยังบัดยังบาดสดามโอเคเตอร์ตามเปลือเตอร์สกอกออร่าอันนี้มีกับแบบโล mouth ដែលជាធ្នូអូខេដើមដើមអូខេដែរ day ឡើងឡើងអានេះគឺជាឧទាហរណ៍នៃការប្រែប្រួលនៃភាសាសេដ្ឋកិច្ចដែលទួញទីសំខាន់សំខាន់មែនតើអូខេ
1: ព្រោះមានការផ្លាស់ប្ដូរ
0: បើថាវាមានសេដ្ឋកិច្ចមានការផ្លាស់ប្ដូរអូខេមនុស្សតេងដូចឡើងឡើងឡាអញ្ចឹងនិយាយដែរអូខេអញ្ចឹងអូខេនេះក្នុងករណីនេះពេលដែលមានសេដ្ឋកិច្ចមួយផ្លើជំនាញឡើងឡានេះគឺជាករណីដែលមានការមានការដូរ
1: ការផ្លាស់ប្ដូរប
0: ាទអញ្ចឹងនៅក្នុងករណីនេះអូខេសេដ្ឋកិច្ចគឺធ្វើឲ្យមាន
1: ភាសាមានការប្រែប្រួល
0: ភាសាមួយភាសាស្តង់ដាររៀបភាសាមួយនឹងជាជាឥទ្ធិពលលើភាសាក្រឹមភាសាមួយទៀត
1: គុណលោកដងមីសែលហ្វីលីពីបានអរគុណច្រើន